0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: Brought to you by EVA Air. Sharing the world. Flying together.
2: Beyond five-star comfort, Europe is closer than you think. Fly direct from Bangkok to London, Amsterdam, and Vienna with EVA Air and enjoy award-winning five-star service every step of the way. Three iconic European cities, seamless connections, one exceptional airline. EVA Air, your gateway to Europe. Book today at evaair.com.
3: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
4: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
5: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
6: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เคียว The Voice สุมนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
7: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @RamaTicket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
8: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
9: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862
0: More hit music and your all-time favorites Radio Thailand FM 88 Sounds good. Feels good.

0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: Brought to you by EVA Air. Sharing the world. Flying together.
2: EVA Air launches 4 weekly flights to new destination Washington, D.C. on Boeing 787-9 Dreamliners with the latest 4th-gen premium economy seats. Fly via Taipei from either Bangkok or Chiang Mai. Bringing its North American network to 10 destinations, the addition provides up to 98 weekly opportunities to fly comfort and convenience to the U.S. and Canada. Book today at worldwideweb.evaair.com.
3: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
4: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
5: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
6: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings เคียว The Voice สุมนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
7: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE แอดรามาทิเก็ตรายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
8: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862
0: Bangkok's favorite international music station Radio Thailand FM 88

0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: Beyond five-star comfort, Europe is closer than you think. Fly direct from Bangkok to London, Amsterdam, and Vienna with EVA Air and enjoy award-winning five-star service every step of the way. Three iconic European cities, seamless connections, one exceptional airline. EVA Air, your gateway to Europe. Book today at evaair.com.
2: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
3: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
4: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
5: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เคียว The Voice สุมนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
6: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @Rama Ticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
7: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
8: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862
0: Bangkok's favorite international music station Radio Thailand FM 88

0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: และก็ที่6มีอริยทิฏฐิมันเป็นธรรมเครื่องนำออกเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามเสมอกันกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน They live according to the view shared with their spiritual companions, both in public and private. That view is noble and emancipating, and brings one who practices it to the complete ending of suffering. This warm-hearted quality too makes for fondness and respect, conducing to inclusion, harmony, and unity without quarreling. ข้อ 15 วิวาทมูลคือมูลเหตุแห่งวิวาท6ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักโกรธผู้โกรธไว้ภิกษุใดเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธไว้ภิกษุนั้นอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่อย่างนี้ย่อมก่อวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ไม่เกื้อกูลเป็นเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกท่านทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั่นแหละหรือถ้าท่านทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาทะเช่นนี้ภายในหรือภายนอกท่านทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งวิวาทะที่เป็นบาปนั้นแลไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไป6 roots of quarrels. Firstly, a mendicant is irritable and hostile. Such a mendicant lacks respect and reverence for the teacher, the teaching, and the sangha, and they don't fulfill the training. They create a dispute in the sangha, which is for the hurt and unhappiness for the people, for the harm, hurt, and suffering of gods and humans. If you see such a root of quarrels in yourselves or others, you should try to give up this bad thing. If you don't see it, you should practice so that it doesn't come up in the future. That is, how to give up this bad root of quarrels so it doesn't come up in the future. ข้อที่สองเธอนั้นเป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอ สามเป็นผู้ริษยามีความตระหนี่สี่เป็นผู้มีความโอ้อวดมีมายาห้าเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วมีมิจฉาทิฏฐิหกเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความดื้อรั้นและสละสิ่งที่ตนยึดถือได้ยากผู้ใดเป็นดังนี้ผู้นั้นอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์และไม่ทำศีลขาให้บริบูรณ์ย่อมก่อวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าท่านพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิบัติเช่นนี้ภายในหรือภายนอกพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุนั้นเสียถ้าพิจารณาไม่เห็นพึงพยายามปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุที่เป็นบาปนี้ไม่ยืดเยื้อเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตก็การละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไป Furthermore, a mendicant is offensive and contemptuous. They are jealous and stingy. They are devious and deceitful.They have wicked desires and wrong view. They are attached to their own views, holding them tight and refuse to let go. If you see such a root of quarrels in yourselves or others, you should try to give up this bad thing. If you don't see it, you should practice so that it doesn't come upIn the future, that is how to give up this bad root of quarrels, so it doesn't come up in the future. ข้อที่16ธาตุ6ประการคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุคือช่องว่างและวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ Six elementsEarth, water, fire, air, space, and consciousness. ข้อที่17ธาตุที่สลัด6ประการคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจญาณที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งอาศัยสร้างสมปรารภดีแล้วแต่พยาบาทคือความคิดร้ายยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นั้นว่าอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคนั้นไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยเป็นผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจญาณที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งปรารภหนึ่งเนืองสั่งสมดีแล้วแต่พยาบาทก็ยังเกิดครอบงำจิตของภิกษุผู้นั้นอยู่ก็นั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระเมตตาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดพยาบาท Six elements of escape. Take a mendicant who says, I have developed the heart's release by love. I have cultivated it, made it my vehicle and my basis, keep it up, consolidated it,and properly implemented it. Yet somehow, ill will still occupied my mind. Then they should be told, Not so, venerable. Don't say that. Don't misrepresent the Buddha, for misrepresenting the Buddha is not good, and the Buddha would not say that. It is impossible, Reverend. It cannot happen that the hearts released by love has been developed and properly implemented, yet somehow you will still occupy the mind. For it is the hearts released by love that is the escape from ill will. ข้อที่สองภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญกรุณาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งปรารภสั่งสมดีแล้วแต่วิหิงสาคือความเบียดเบียนก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ก็ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคประการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้เจริญกรุณาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งปรารภสั่งสมดีแล้วแต่วิหิงสายังครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระกรุณาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดวิหิงสา Take another mendicant who says, I have developed the hearts released by compassion. I have cultivated it, made it my vehicle and my basis, keep it up, consolidated it, and properly implemented it. Yet somehow the thought of harming still occupied my mind. They should be told, not so venerable. Don't say that. Don't misrepresent the Buddha. For misrepresenting the Buddha is not good. And the Buddha would not say that. It is impossible, Reverend. It cannot happen that the heart released by compassion has been developed and properly implemented, yet somehow thought of harming still occupied the mind. For it is the hearts released by compassion that is the escape from thoughts of harming. ประการที่สามก็เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าเจริญมุทิตาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งปรารภสั่งสมเนืองๆแต่ความไม่ยินดีคืออรติก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ก็ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นี้อย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้เจริญมุทิตาเจโตวิมุตติแล้วแต่อรติคือความไม่ยินดีจะยังครอบงำภิกษุนั้นอยู่ได้ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระมุทิตาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดคืนอรติTake another mendicant who says, I have developed the hearts released by rejoicing. I have cultivated it, made it my vehicle and my basis, keep it up, consolidated it, and properly implemented it. Yet somehow, negativity still occupies my mind. They should be told,Not so venerable, for it is the hearts released by rejoicing that is the escape from negativity. ประการที่สี่ ภิกษุในธรรมะในนี้ได้กล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติแล้วทำไม่มากแล้วปรารภสั่งสมหนึ่งๆดีแล้วแต่ราคะยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นั้นอย่างนี้ว่าอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติแล้วแต่ราคะยังเกิดขึ้นครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระอุเบกขาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดราคะ Take another mannequin who says I have developed the heart is released by equanimity. I have cultivated it, made it my vehicle and my basis, kept it up, consolidated it, and properly implemented it. Yet somehow desire still occupies my mind. They should be told, not so, Reverend. Don't say that, Venerable. Don't misrepresent the Buddha. For misrepresenting the Buddha is not good. And the Buddha would not say that. It is impossible, Brahman. It cannot happen that the hearts released by equanimity has been developed and properly implemented. Yet somehow desire will still occupy the mind. For it is the hearts released by equanimity that is the escape from desire. ข้อที่ 5 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถ้ามีการกล่าวอย่างนี้ขึ้นว่าข้าพเจ้าเจริญอนิมิตตเจโตวิมุตติคือสมาธิที่ไม่มีนิมิตทำให้มากแล้วปรารภดีแล้วทำให้เป็นดุจญาณที่เทียมดีแล้วสั่งสมเนืองๆปรารภสม่ำเสมอได้ดีแต่วิญญาณของข้าพเจ้าก็ยังแสหานิมิตอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงตักเตือนเธอผู้นี้ว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้การกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลย

this release of the heart, I have cultivated it, made it my vehicle and my basis, kept it up, consolidated it, and properly implemented it. Yet somehow, my consciousness still follows after signs. They should be told, not so venerable, don't say that. Don't misrepresent the Buddha. It is impossible, Reverend. It cannot happen that the signless release of the heart has been developed and properly implemented, yet somehow consciousness still follows after signs. For it is the signless release of the heart that is the escape from all signs. และประการที่6ภิกษุในธรรมวินัยนี้จะพึงกล่าวอย่างนี้ขึ้นว่าข้าพเจ้าปราศจากอัสมิมานะและไม่พิจารณาเห็นว่าเราเป็นสิ่งนี้แต่ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัยก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นี้อย่างนี้ว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคนั้นไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ปราศจากอัสมิมานะแล้วและไม่พิจารณาเห็นว่าเราเป็นสิ่งนี้แต่ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัยก็ยังจะครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ก็ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสภาวะที่ถอนอัสมิมานะนี้เป็นธาตุที่สลัดลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัย Take another mendicant who says, I am rid of the conceit, I am, and I don't regard anything as I am this, yet somehow the doubt of doubt and indecisionstill occupies my mind. They should be told, not so venerable. Don't say that. Don't misrepresent the Buddha. For misrepresentation of the Buddha is not good. And the Buddha would not say that. It is impossible, Reverend. It cannot happen that the conceit I am has been done away with.And nothing is regarded as I am this. Somehow the doubt of doubts and indecision still occupy the mind. For it is the uprooting of the conceit I am that is the escape from the doubt of doubt and indecision. What is it bad? Anuttariya 6 ประการคือความยอดเยี่ยม6อย่างด้วยแก่การเห็นที่ยอดเยี่ยมการได้ฟังที่ยอดเยี่ยมการได้อันยอดเยี่ยมการศึกษาอันยอดเยี่ยมการบำรุงอันยอดเยี่ยมการระลึกถึงอันยอดเยี่ยม 6 unsurpassable things the unsurpassable thing listening acquisitiontraining, services, and recollection. ข้อที่19อนุสติฐานคือฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึง6ประการคือพุทธานุสติคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าธัมมานุสติคือการระลึกถึงพระธรรมสังฆานุสติคือการระลึกถึงพระสงฆ์ศีลานุสติคือการระลึกถึงศีลจาคานุสติคือการระลึกถึงการให้การบริจาคและเทวานุสติคือการระลึกถึงเทวดา 6. Recollections The recollection of the Buddha The teaching The Sangha Ethics Generosity And the deities ข้อที่20สัตตวิหารธรรมคือธรรมเครื่องอยู่เป็นนิจของพระกีณาสพ6ประการ

0: คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วก็เป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลิตภัณฑ์ทางกายหรือรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วก็เป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ 6. Consistent response. A mendicant seeing a sight with their eyes is neither happy nor sad. They remain equanimous, mindful, and aware. Hearing a sound with their ears, smelling an odor with their nose, tasting a flavor with their tongue, feeling a touch with their body, knowing a thought with their mind, they are neither happy nor sad. They remain equanimous, mindful, and aware. ก็ได้ยี่สิบเอ็ดอภิชาติหกประการคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นกันหาพิชาติเกิดในตระกูลต่ำประพฤติธรรมดำบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำแต่ประพฤติธรรมขาวบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำแต่บรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาวบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูงแต่ประพฤติธรรมดำเกิดในตระกูลสูงแต่ประพฤติธรรมขาวและเกิดในตระกูลสูงแต่บรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาว 6 classes of rebirth. Someone born into a dark class gives rise to a dark result. Someone borninto a dark class, gives rise to a bright result. Someone born into a dark class, gives rise to extinguishment which is neither dark nor bright. Someone born into a bright class, gives rise to dark result. Someone born into a bright class, gives rise to extinguishmentwhich is neither dark nor bright. ข้อที่22ความกำหนดหมายในญาณอันเป็นส่วนชำระกิเลส6ประการคือนิเพทะภาคิยสัญญาคืออนิจจสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขารอนิจเจทุกขสัญญากำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงทุกขเอนัตตาสัญญาคือความกำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ปหานะสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลและบาปทั้งหลายวิราคะสัญญาคือความกำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมอันละเอียดประณีตและนิโรธาสัญญาความกำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดประณีตธรรมบุมีอายุทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะหมวดละหกประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย6 perceptions that help penetration. The perception of impermanence, the perception of suffering in impermanence, the perception of non-self in suffering, the perception of giving up, the perception of fading away, and the perception of cessation. These are the teachings grouped by six that have been rightly explained by the Buddha. You should all recite these in concert. สังคีติหมวด6จบสังคีติหมวด7 Sevens ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละ7ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่ผู้รักทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังคีติหมวด7 Sevens ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละ7ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่ผู้รักทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ธรรมะหมวดละ7ประการเป็นอย่างไรThere are teachings grouped by seven that have been rightly explained by the Buddha. You should all recite these in concert. What are the teachings grouped by seven? ข้อที่หนึ่งอริยสัพ7ประการได้แก่อริยสัพคือศรัทธาอริยสัพคือศีลอริยสัพคือหิริอริยสัพคือโอตตัปปะอริยสัพคือสุตตะสัพคือจาคะและสัพคือปัญญา Seven kinds of noble wealth. The wealth of faith, ethical conduct, conscientious, prudence, learning, generosity, and wisdom. ข้อที่สองโพชฌงค์ 7 ประการได้แก่สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์วิริยสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ Seven awakening factors mindfulness investigation of principlesenergy, rapture, tranquility, immersion, and equanimity. ข้อที่สามธรรมที่เป็นบริการแห่งสมาธิ7ประการได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะและสัมมาสติ Seven prerequisitesFor immersion, right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, and right mindfulness. ข้อที่สี่อาสัตธรรม7ประการได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะมีสุตะน้อยเป็นผู้เกียจคร้านเป็นผู้มีสติหลงลืมเป็นผู้มีปัญญาสาม Seven bad qualities. A mendicant is faithless, shameless, imprudent, uneducated, lazy, unmindful, and witless. ข้อที่ห้าสัทธรรม7ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีหิริโกตตัปปะเป็นพหูสูตรเป็นผู้ปรารภความเพียรเป็นผู้มีสติมั่นคงและเป็นผู้มีปัญญา Seven good qualities. A mendicant is faithfulconscientious, prudent, learned, energetic, mindful, and wise. ข้อที่หก สัพปุริสธรรมเจ็ดประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้รู้จักเหตุเป็นผู้รู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักกาลเวลารู้จักชุมชนและรู้จักบุคคล7 aspects of the teachings for the good persons. A mendicant knows the teachings, knows the meaning, knows themselves, knows moderation, knows the right time, knows assemblies, and knows people. ข้อที่7นิทัสสวัตถุคือเหตุให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอายุไม่ถึง10ปีคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานสิกขาและไม่ปราศจากความรักในการสมาทานสิกขาต่อไปเป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการใคร่ครวญธรรมในการกำจัดความอยากในการหลีกเร้นในการปรารภความเพียรเป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนและไม่ปราศจากความรักในสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนต่อไปและเป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิและไม่ปราศจากความรักในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิต่อไป 7 qualifications for graduation. A mendicant has a keen enthusiasm to undertake the training, to examine the teachings, to get rid of desires, for retreat, for rouse up energy, for mindfulness and alertness.To penetrate theoretically, and they don't lose their desire in the future. ข้อที่8สัญญาเจ็ดประการคืออนิจจสัญญาความกำหนดหมายในความไม่เที่ยงแห่งสังขารอนัตตาสัญญาความกำหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวงอสุภสัญญากำหนดหมายความไม่งามแห่งกายอาทินวสัญญากำหนดหมายโทษทุกข์ของกายอันมีความเจ็บไข้ต่างๆปหานสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปทำทั้งหลายวิราคะสัญญากำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดประณีตและนิโรธสัญญากำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดประณีต7 perceptions. The perception of impermanence, the perception of not self, the perception of ugliness, the perception of drawbacks, the perception of giving up, the perception of fading away, and the perception of cessation. 9. พละเจ็ดประการได้แก่พละกำลังคือศรัทธาพละคือกำลังได้แก่วิริยะกำลังคือหิริกำลังคืออัตตปะกำลังคือสติกำลังคือสมาธิและกำลังคือปัญญา 7 powers faith energy conscientious prudence mindfulness immersion and wisdomข้อที่10วิญญาณทิฏฐิ7ประการคือภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณคือมีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันคือมนุษย์บางพวกวินิบาตบางพวกนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่1 7 planes of consciousness There are sentient beings that are diverseIn body, and diverse in perception, such as human beings, some gods, and some beings in the underworld. This is the first plane of consciousness. และมีสัตว์ทั้งหลายที่มีกายต่างกันแต่มีสัญญาเดียวกันคือพวกเทพชั้นบรมกายิกาคือพวกเทพที่นับหนึ่งในหมู่พรหมนี่เป็นวิญญาณทิฏฐิที่สอง There are sentient beings that are diverse in body and unified in perception, such as the gods reborn in Brahma's host through the first absorption. This is the second plane of consciousness.ก็มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันคือพวกเทพชนะภัสสระนี่เป็นวิญญาณทิฏฐิที่สาม There are sentient beings that are unified in the body and diverse in perception, such as the gods of streaming radiance. This is the third plane of consciousnessข้อที่สี่สัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นสุภากินนะฮะผู้เต็มไปด้วยความงดงามนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิประการที่สี่ There are sentient beings that are unified in body and unified in perception, such as the gods repeated.With glory, this is the fourth plane of consciousness. ก็มีสัตว์ทั้งหลายบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานด้วยการกำหนดว่าอาการหาที่สุดไม่ได้เพราะรู้ของรูปสัญญาเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาโดยประการทั้งปวงไม่กำหนดนานัตตสัญญานี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่ห้า There are sentient beings that have gone totally beyond perceptions or form, with the ending of perceptions of impringement, not focusing on perceptions of diversity, aware that space is infinite. They have been reborn in the dimension ofinfinite space. This is the fifth plane of consciousness. ก็มีสัตว์ทั้งหลายล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้นี่ก็เป็นวิญญาณทิฏฐิที่หก There are sentient beings that have gone totallyBeyond the dimension of infinite space, aware that consciousness is infinite, they have been reborn in the dimension of infinite consciousness. This is the sixth plane of consciousness. และสัตว์ทั้งหลายที่ล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี่ก็เป็นวิญญาณทิฏฐิที่7 There are sentient beings that have gone totally beyond the dimension of infinite consciousness, aware that there is nothing at all. They have been reborn in the dimension of nothingness. This isThe seventh plane of consciousness. ข้อที่สิบเอ็ดทักกินยะบุคคลเจ็ดประเภทคือบุคคลผู้ควรแก่ทักษิณาทานคือบุคคลผู้หลุดพ้นสองส่วนคืออุภาโตภาควิมุตติบุคคลผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาคือปัญญาวิมุตติบุคคลผู้เป็นพยานในนามด้วยกายคือกายสักขีบุคคลผู้บรรลุสัมมาทิฏฐิคือทิฏฐิปัตบุคคลผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธาคือศรัทธาวิมุตติบุคคลผู้แล่นไปตามธรรมคือธรรมานุสารีและบุคคลผู้ไปตามศรัทธา คือสัทธานุสารี7 persons worthy of a religious donation. One freed both ways. One freed by wisdom. A personal witness. One attained to view. One freed by faith. A follower of the teachings. And a follower by faith. ข้อที่12อนุสัยคือกิเลสที่นองเนื่องในสันดาน7ประการคือกามราคะอนุสัยอนุสัยคือความกำหนัดในกามปฏิฆานุสัยอนุสัยคือความยินร้ายทิฏฐานุสัยอนุสัยคือความเห็นผิดวิจิกิจฉานุสัยอนุสัยคือความลังเลสงสัยมานานุสัยอนุสัยคือความถือตัวภาวะราคานุสัยอนุสัยคือความติดใจในภพและอวิชชานุสัยคืออนุสัยคือความไม่รู้แจ้ง 7 underlying tendencies sensual desire repulsion views doubt conceit desire to be reborn and ignorance ข้อที่13สังโยชน์คือเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพ7ประการได้แก่สังโยชน์คือความยินดีสังโยชน์คือความยินร้ายสังโยชน์คือความเห็นผิดสังโยชน์คือความลังเลสงสัยสังโยชน์คือมานะถือตัวสังโยชน์คือความติดใจในภพและสังโยชน์คือความไม่รู้แจ้งคืออวิชชา 7 fetters attraction repulsion views doubt conceit desire to be reborn and ignorance และข้อที่14อธิกรณสมาธะคือทำเป็นเครื่องระงับที่ก่อน7ประการเพื่อระงับเพื่อดับอธิกรทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วได้แก่สงพึงให้สัมมุขาวินัยสงพึงให้สติวินัยสงพึงให้อมูลหาวินัยสงพึงให้ปฏิญญาตกรณะสงพึงให้เยปุยสิกาสงพึงให้ตัดสะสปาปิกาและสงพึงให้ตินวัฏารกะท่านบุญมีอยู่ทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะหมวดและ7ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงทำการสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 7 principles for the settlement of anydisciplinary issues that might arise. Removal in the prison of those concerned is applicable. Removal by accurate recollection is applicable. Removal due to recovery from madness is applicable. The acknowledgement of the offense is applicable. The decisionof a majority is applicable. A verdict of aggravated misconduct is applicable. Covering over with grass is applicable. These are the teachings grouped by 7 that have been rightly explained by the Blessed One, who knows and sees, the Perfected One, the Fully Awakened Buddha.You should all recite these in concert, without disputing, so that this spiritual path may last for a long time. That would be for the welfare and happiness of the people, for the benefit, welfare and happiness of gods and humans. สังคีติหมวด7จบภาณวันที่2 The second recitation section is finished. สังคีติสูตรสังคีติหมวด8เอกส์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละ8ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย There are teachings grouped by 8 that have been rightly explained by the Blessed One, who knows and sees, the Perfected One, the fully awakened Buddha. You should all recite these in concert, without disputing.So that this spiritual path may last for a long time. That would be for the welfare and happiness for the people, for the benefit, welfare and happiness of gods and human. ก็ธรรมะหมวดละ8ประการนั้นคืออะไรก็ที่หนึ่งมิจฉัตตะคือความเป็นธรรมะที่ผิด8ประการได้แก่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิ What are the teachings grouped by eight? Eight wrong ways, wrong view, wrong thought, wrong speech, wrong action.Wrong livelihood, wrong effort, wrong mindfulness, and wrong immersion. ข้อที่สองสัมมัตตะคือความเป็นธรรมะที่ถูก8ประการได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิEight right ways, right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right immersion. ข้อที่สามทักขิณายะบุคคลคือบุคคลผู้ควรแก่ทักษิณา8ประการได้แก่พระโสดาบันหรือบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลพระสกทาคามีหรือบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลพระอนาคามีหรือบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลพระอรหันต์หรือบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลEight persons worthy of a religious donation. The stream enterer, and the one practicing to realize the fruit of stream entry. The one's returner, and the one practicing to realize the fruit of one's returner. The non-returner, and the one practicing to realize the fruit of non-return.The perfected one, and the one practicing for perfection. ข้อที่สี่เหตุแห่งความเกียจคร้านกุศีตะวัตถุ8ประการได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อมีงานต้องทำแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องทำงานก็ถ้าเมื่อเราไปทำงานอยู่กายจะเมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเสียก่อนตัวนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อจะไม่ถึงธรรมที่ยังไม่ถึง พื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้เป็นฐานที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่หนึ่ง8 grounds of laziness. Firstly, a mendicant has some work to do. They think, I have some work to do, but while doing it, my body will get tired. I would better have a lie down. Then they lie down and don't rouse energy for attaining the unattained, achieving the unachieved, and realizing the unrealized. This is the first ground for laziness. ข้ออื่นยังมีอีกคือภิกษุเมื่อทำงานแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้บ่าก็เราได้ทำงานแล้วเมื่อเราทำงานอยู่กายก็เมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเสียก่อนเท่านั้นก็ไม่ปรารภความเพียรนี้เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่สอง Furthermore, a mendicant has done some work. They think, I have done some work, but while working, my body got tired. I would better have a lie down. Then they lie down and don't rouse energy. This is the second ground for laziness.ข้ออื่นยังมีอีกเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางไกลก็ถ้าเมื่อเราไปเดินทางไกลอยู่กายก็จะเมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนดังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่สามแล้วก็ที่สี่เมื่อภิกษุเดินทางแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเดินทางไกลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เมื่อตอนที่เราเดินทางไกลนั้นอยู่กายก็เมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนดังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่สี่ Furthermore, a mendicant has to go on a journeyThey think, I have to go on a journey, but while walking, my body will get tired. I would better have a lie down. Then they lie down and don't arouse energy. This is the third ground for laziness. Furthermore, the mendicant has gone on a journey. They think, I have gone on a journey.But while walking, my body got tired. I would better have lie down. They lie down and don't rouse energy. This is the fourth ground for laziness. ข้ออื่นยังมีอีกคือภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะที่เศร้าเมาหรือประณีตเต็มบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะเศร้าเหมาหรือประณีตบริบูรณ์เต็มเพียงพอตามที่ต้องการกายของเราเมื่อยล้าแล้วไม่ควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนดังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียร
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการ Pure Dharma ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยRead and presented by Venerable Pra Paibun Apipunno from Forest Monastery Wat Pa Don Hai Sok, Udon Thani. Nam Sener Doi, Than Pra Ajarn Paibun Apipunno, Wat Pa Don Hai Sok, Jangwat Udon Thani.

0: This is Radio Thailand FM 88.
1: Brought to you by EVA Air. Sharing the world, flying together.
2: EVA Air launches 4 weekly flights to new destination Washington, D.C. on Boeing 787-9 Dreamliners with the latest 4th-gen premium economy seats. Fly via Taipei from either Bangkok or Chiang Mai. Bringing its North American network to 10 destinations, the addition provides up to 98 weekly opportunities to fly comfort and convenience to the U.S. and Canada. Book today at worldwideweb.evaair.com.
3: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
4: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
5: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
6: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เฮียว The Voice จุ๋มนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
7: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @RamaTicket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
8: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
9: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862
0: More hit music and your all-time favorites Radio Thailand FM 88 Sounds good. Feels good.